0: เมียเธอที่สุพรรณเขาเห็นเข้าคงปลื้มน้ำตาไหลเลยแหละ
1: โอ้ยเมียมือที่ไหนกันล่ะฉันไม่มีซะหน่อย
2: นี่ขนาดเมียตัวเองยังลืมเลยเหรอเธอนี่ไม่เบาจริงๆเลยนะเนี่ย
1: ใช่จ้ะเมียฉันเมียฉันเข้าใจฉันดีจ้ะเขาก็รู้จักกับซูซี่ด้วยจ้ะมีแต่คนที่ไม่ใช่เมียนั่นแหละที่ไม่เข้าใจฉันนะ
0: ถ้าหมายถึงใครฉันจะลามปามใหญ่แล้วนะ
1: โอ้ยหาไม่ได้จ้ะผู้กองฉันแค่อยากจะอธิบายผู้กองเข้าใจอ่ะผู้กองจะได้สบายใจจ้ะ
0: ทำไมฉันต้องสบายใจด้วยเธอจะมีเมียหรือไม่มีเมียจะคุยกับใครหรือกิ๊กกับใครมันก็เรื่องของเธอ
1: แล้วทำไมต้องไม่พอใจด้วยอ่ะ
0: ฉันไปดีกว่า
2: คุณแดง
1: ผู้กองผู้กองจ้ะร้อยพันหรือติดจ้ะผู้กองผู้กอง

0: อง
1: พันพันตกลงว่าเธอมีเมียจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาพันพันสองคนนี้แปลกๆทำไมต้องมาโหพันเขาขนาดนั้นด้วยเขาจะมีเมียกี่คนก็เรื่องของเขาเกี่ยวกับเราซะหน่อยไม่เอาไม่เอาไม่คิดละคิดไปก็เสียเวลาเดี๋ยวหน้าแกหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้นี่ก็วางไว้ตรงนี้นะ
2: ฉันกับพ่อเป็นเพื่อนผู้กองไงจ๊ะ
1: เธอนี่มันเพลนจริงเลยกลับไปได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อฉันได้ยินเข้า
2: โอ๊ยกลับไม่ได้หรอกจ๊ะฉันยังกลับไม่ได้จนกว่าผู้กองจะหายโกรธฉันก่อน
1: ฉันจะโกรธเธอเรื่องอะไร
2: เอ้าก็เรื่องที่ฉันมีเมียน้อยไง
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วย
2: เอ้าก็เกี่ยวสิผู้กองจ๊ะก็ผู้กองเข้าใจผิดแล้วว่าฉันมีเมียน้อยแล้วมันก็ทำให้ผู้กองเนี่ยพานมาโกรธมาเกลียดขี้หน้าฉันอีกทั้งนั้นที่จริงๆแล้วฉันไม่ได้
1: เดี๋ยวคุณพ่อได้ยิน
2: ฉันไม่เบาอ่ะจนกว่าผู้กองจะเชื่อฉันอ่ะฉันจะโกนให้ทุกคนได้ยินเลยว่าฉันมัน
3: เฮ้ยเสียงใครวะ
1: คุณพ่อได้ยินแล้วอ่ะรีบไปเลยนะพันฉันเชื่อแล้วก็ได้
2: จริงนะจ๊ะ
3: ขโมยที่ไหนวะกล้ามาลูกคมผู้พันควนอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเจอลูกตะกวด
1: รีบไปเลยพันไวจริงๆเลยอ่ะมีอะไรคะคุณพ่อ
3: พ่อได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะ
1: เสียงวิทยุอะค่ะคุณพ่ออ
4: ะไรจะมาแบ่งปันพวกเราคะ
5: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวส่วนตัวของผมไม่ออกเนี่ย
1: อะไรคะน
5: ี่อย
1: าก
5: จะแบ่งปันในน
6: ี้นี่ไงครีมที่หนูซื้อมาให้แม่เขาพ่อเอามาพอกหน้าแต่อย่าไปบอกแม่กันนะเดี๋ยวแม่กับตุ๊กตาพอแล้วจุ่ม
1: หนูแดงตกใจหมดเลยนะคะ
6: หนูแดงคนเรานี่ก็อยากจะหน้าตึงตึงไปมันเรื่องปกติ
5: ก็คืออาจจะไม่ค่อยจะฐานะทางการเงินที่บ้านไม่ค่อยจะดีด้วย
4: ก็คือเขารวยกว่าว่างั้น
5: ใช่ประมาณนั้นครับผม
4: มันเศร้าเนาะ
1: หนูบอกแล้วไงคะว่าเสียงวิทยุอ่ะทีนี้คุณพ่อสบายใจได้หรือยังคะ
5: ก็อยากจะให้เลิก
6: ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามีอะไรเมื่อไหร่นะหนูไม่ต้องห่วงเพราะว่าพ่อไม่
1: เยอะไปนิดนะคะคุณนายแล้วกันนะคะคุณพ่อราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: มีอะไรบอกเนี่ย
1: ค่ะ
6: อ

0: จริงๆเลยนะ
1: ผู้กองจ๋าผู้กองช่วยรับไอ้นี่ไว้หน่อยได้ไหมจ๊ะผู้กองจะได้หายโกรธฉันไวๆไงจ๊ะ
0: อะไรอ่ะ
1: ครีมหน้าเด้งจ๊ะฉันไปซื้อมาที่ห้างตอนที่ผู้กองไม่อยู่อ่ะจ๊ะ
0: ไปไปไปกลับไปได้แล
2: ้วเปิดประตูให้พ่อหน่อยลูกหนูแดง
0: เร็วเร็วรีบไปเลยเดี๋ยวคุณพ่อเข้ามานะ
1: ขอบใจผู้กองมากนะจ๊ะที่เป็นห่วงฉันฉันซึ้งจนน้ำตาจะไหลเลย
0: นี่มันทะเลนจริงๆเลยไปได้แล้วไป
1: เดี๋ยวฉันโดดลงไปเลยนะจ๊ะ
3: มาแรงเยอะขนาดนี้พรุ่งนี้ต้องให้พันมาดูซะหน่อยแล้ว
1: คุณนายอยู่ข้างล่างอะ
0: ตายแล้วโอ๊ยทำยังไงดีอะข้างล่างคุณแม่ข้างบนนี้คุณพ่อโอ๊ย
2: นี่เองคิดจะกินบนเรือนแล้วก็ขี่รถบนหลังคาของข้างั้นเหรอ
4: จะลองให้ได้ทุกอย่างสำหรับพี่พัน
5: คิดจะจีบผู้กองแข่งกับฉันไอ้พลทหารป้ายแถวเอ้ยคอยดูให้ดีจะเล่นจนไม่ให้แกมีที่ยืนเลย
6: อุ๊ย
7: เป็นอะไรเหรอ
6: รู้สึกเหมือนมีอะไรมาแทงข้างหลังนะจ๊ะ

0: มแอลลีน
1: อย่าบอกนะว่าคุณก็จะไปดำน้ำแถวเกาะกะโหลกด้วยเหมือนกัน
2: คุณสองคนจะไปที่เกาะกะโหลกเหรอ
1: บอกคุณว่าวันมาฉันเห็นปะการังสีดำคุณจะเชื่อฉันไหม
3: ระวังฉันจะสติแตกและจะทำอะไรที่เธอคาดไม่ถึง

มีอะไรครับแล้วพวกนั้นมันไปกี่คนถ้างั้นเดี๋ยวผมจะพยายามไปสอดแนมดวงหาแล้วกันว่าพวกมันไปทำอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณช่วยส่งรูปมาให้ผมหน่อยแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไง

0: ไอ้นี่มัน
1: ก่อนที่เราจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ผมอยากจะให้คุณทั้งสองคนมีความรู้เกี่ยวกับเกาะกะโหลกให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นหนังสือพวกนี้ก็จะช่วยคุณได้เป็นอย่างดีครับ
2: ดีจังเลยค่ะดาชอบชอบอ่านหนังสือเนี่ย
1: งั้นนี่เลยครับผมขอให้ทำเป็นสรุปรายงานสั้นๆด้วยนะครับ
3: น้องไข่มุกจ๊ะมีคนมาขอพบจ๊ะพบมุกเหรอคะ
4: ใช่จ้ะ
1: ตามสบายเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: รู้เลยนะคะว่าใครสงสัยต้องเป็นพี่วินแน่เลย
1: ใครคือพี่วินนะครับ
4: ซานเยมุกนะคะ
1: ผมเพิ่งจะรู้นะครับว่าคุณไข่มุกเขามีแฟนนะ
4: สองคนนี้เขาชอบกันมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้พี่วินเขายุ่งเพราะว่าทำงานน่ะไม่มีเวลาให้เยมุกก็เลยงอนนะคะแต่มารอบนี้สงสัยต้องมางอแน่ๆเลยค่ะ

0: ยังไม่หายโกรธพี่อีกหรอคะพี่ขอโทษมุกให้พี่ทำอะไรพี่ยอมทำทุกอย่างพี่พูดจริงๆนะพี่ยอมทำทุกอย่าง
1: จริงเหรอคะ
0: จริงสิคะ
1: ถ้าอย่างนั้นช่วยออกไปให้พ้นจากชีวิตมุกแล้วยังกลับมาให้เห็นหน้าอีก
0: มุก
1: มุกหวังว่าพี่วินจะรักษาคำพูดนะคะ
0: มุกMove.

0: มีอะไรหร
1: อฉันรู้ว่าเป็นฝีมือของเธอครั้งเนี้ยฉันยกโทษให้แต่ถ้ามีครั้งหน้าอีกฉันเอาเรื่องเธอแน่

0: ชิญนั่งสิครับ
1: ฉันสรุปรายงานเสร็จแล้วค่ะ
0: คุณดาราล่ะครับ
1: ยังไม่เสร็จค่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะ
0: ไข่มุกผมลืมแสดงความยินดีกับคุณนะ
1: ยินดีเรื่องอะไรคะ
0: ก็ที่คุณคืนดีกับแฟนแล้วไง
1: ว่าดาราจะบอกคุณว่ายังไงฉันกับพี่วินไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วค่ะสำหรับฉันไม่มีทางจบคือจบ
0: ขอบคุณนะที่บอกอะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าคุณกลับไปพักผ่อนน่าจะดีกว่าพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางตั้งแต่เช้าอะ

0: นี่ฉันไม่เชื่อแกอีกต่อไปแล้วไอ้น้องบ้ารู้ไหมวันนี้แกทำฉันขายหน้ามากแค่ไหนอ่ะมุกไม่ได้มีท่าทีจะพิศวาสแต่จะคืนดีกับฉันเลย
1: พี่วินนี่ก็ซื่อบื้อจริงๆผู้หญิงเขาก็ทำเป็นเสียงแข็งตาขวางไปงั้นแหละรู้ไหมตอนพี่วินกลับไปเนี่ยนะพี่มุกเขาร้องไห้จะเป็นจะตายเลยนะ
0: นี่พูดจริงเหรอ
1: ด่าจะโกหกพี่ทำไมล่ะ
0: แต่ที่ดูท่าทีวันนี้ไม่น่าใช่นะหน้าฉันเขายังไม่มองเลย
1: ก็พี่วินทำยายมุกเจ็บซะขนาดนั้นถ้ายอมคืนดีง่ายๆก็เสียฟอร์มแย่ดิเป็นดาก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกัน

0: เอานะพี่วินลองง้ออีกสักครั้งหนึ่งรับรองคราวนี้ใจอ่อนชัว
1: ร์เห็นว่าพรุ่งนี้จะไปลงพื้นที่ที่เกาะอะไรสักอย่างอ่ะฉันว่ากลับมาค่อยว่ากันแล้วกัน
0: ตามใจบรรยากาศที่นั่นอาจจะทำให้ยายมุกเผลอใจไปกับคนที่จีบถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนายก็คงช่วยอะไรไม่ได้นะ
2: เฮ้ยอ้าว

0: รีบออกเรือเลย
1: มาพี่เดี๋ยวนี้เลยเหรอ
0: เออมีงานหนูต้องทำไปเร็ว
1: โอเคโอเคโอเค

0: พี่ป๋องพี่
1: เราออกมาจากฝั่งไกลแล้วเนี่ยจะบอกผมได้ยังว่าเราจะไปไหนกันเนี่ย
2: ไปนรกเนี่ย
3: จริงเลย
4: นี่ฝันบ้าฝันบออะไรวะเนี่ยเสียงดังไปทั่วเลย
3: ฝันเห็นผีว่ะพี
4: ่อะไรนะ
3: สงสัยเมื่อวานเราพูดแต่เรื่องผีอ่ะพี่ผมเลยเก็บเอามาคิดเล่าไปฝันเลยเนี่ยโคตรไร้สาระเลยว่ะ
4: เออถ้าฝันก็เล่าไป
3: แต่พี่ฝันเหมือนจริงมากเลยนุ้ย
4: หยุดพูดเลยรีบไปอาบน้ำได้แล้วได้ไปกินข้าวกันไป
3: ได้พี่ได้
5: ตกใจ

0: ไปเช็คลมดูดิ
1: ได้พี่ได้นี่เต็มพี
0: ่เออชัวร์ป่ะเนี่ย
1: ชัวร์โหระดับนี้แล้วไม่มีพลาดหรอก
0: ดูในกระเป๋าดิ
1: ได้พี่ได้นอกจากสูตรแล้วมีอะไร
2: แกสองคนคงเป็นลูกจ้างร้านนี้สินะ
3: อ้าวไอ้นี่เฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องน้องพูดจาดีๆนะเว้ยพี่ป๋องเป็นเจ้าของร้าน
2: หรอจะเช่าเรือไปเกาะกะโหลกคิดเท่าไหร
3: ่เท่าไหร่ก็ไม่ไปเว้ย
2: ทำไมวะ
3: เอ้าร้านเขาปิดพักผ่อนอยากไปเว้ยนู่นร้านอื่นมีไป
2: ไปมาหมดแล้วร้านข้างๆก็เรือหมดคนเช่าไปหมดแล้วให้ทำยังไง
3: ก็สมน้ำหน้าก็ไม่ต้องไปไงเว้ย
2: เอางี้ไหมคิดเท่าไหร่ว่ามาฉันมีจ่าย
3: พูดไม่รู้เรื่องเหรอเฮ้ยบอกไม่ไป
0: สองหมื่นงดต่อรองจะไปไม่ไป
4: พี่ไหนบอกไม่ไปไงก็

0: ัวไว
1: ้โห 20,000 ทำไมแพงจังวะค้ากำไรเกินควรหรือเปล่าเนี่ย
0: เอาเฮ้ยนี่พูดดีๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ตกลงจะไปหรือไม่ไป
1: ไปก็ไปไม่มีทางเลือกแล้วนี่เร็วๆล่ะ
0: 20,000 เว้ย
2: ถือของไว
0: ้ได้พี่
3: เป็นเกาะอาถรรพ์ก้า
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอมซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะเค็มอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: Is that good

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: มาโรงแรมนี้ออกจะบ่อยทำไมปกติไม่เห็นมีใครไหว้เลยวันนี้ทุกคนดูแปลกๆต่อให้แกใส่อะไรมาฉันก็จำแกได้แกคิดว่าฉันโง่เหรอ
4: ผมขอเบอร์คุณได้ไหมครับ
5: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจนถึงสุก
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่ใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
8: น้องนีนน้องนีนฟังพี่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างที่น้องนีนคิดนะ
9: อีบ้าแกทำให้ทุกอย่างพังหมดนี่คุณคิดจะทำอะไรเนี่ยหาเมียน้อยให้ลูกเหรอ
10: จันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใครรวมถึงแม่ด้วย
5: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: เดิมเข้าไปเยอะๆมันจะได้สั่งเร็ว
13: ๆข้าไม่เลิกดื่มข้าเลิกไม่ได
14: ้ฉันเลิกได้แม่พุทธซ้อนก็เลิกได
15: ้ไงจ๊ะพุทธซ้อนคุณสวยวันนี้ไม่แวะร้านเหล้าหรอจ๊ะ
16: ฉันเลิกเหล้าแล้วจ๊ะ
17: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026

0: ษค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: นี่เรามากันแค่นี้เองเหรอคะเหมือนจับคู่มาเที่ยวทะเลกันเลยนะคะ
1: คือเจ้าหน้าที่เขาล่วงหน้าไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเจอพวกเขาที่เกาะกะโหลกครับ
0: ไอ้ถ้าอย่างนั้นขอถ่ายเซลฟี่หน่อยได้ไหมคะจะได้เก็บเป็นที่ระลึกนะคะนะคะ
1: ทำเหมือนมาเที่ยวทะเลเลยนะครับไม่เหมือนเพื่อนคนเลยอ่ะ
0: ปล่อยยีมุกเขาถ่ายไปนะคะขานั้นเนี่ยเขาก็ทำเป็นยุ่งๆจะได้ไม่ต้องคิดถึงพี่วินนะคะ
1: โทษดีกันแล้ว
0: ค่ะเผลอๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่เกาะด้วยนะคะ

0: รียมพร้อมนะพี
1: ่ไป
0: ไปเลยไปเลย
2: อย่าไปอย่าไป
3: ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นอะไรอ่ะ
2: มันมา
3: ผู้ชายคนนั้นเขาพูดอะไรอ่ะ
0: บ้าพูดอย่างนี้มันนานแล้วไม่ต้องไปสนใจมันหรอกไปนั่งไป
2: มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าครับป้าอย่ามันมาแล้ว

0: วยจังเลยอะตรงข้ามกับที่คิดไว้เลยตอนแรกนะฉันก็นึกว่าจะเป็นเกาะแบบแห้งเหี่ยวไร้ชีวิตชีวาซะอีก
1: นั่นสิดูสบายล่มลื่นดีจัง
2: โอ้ยโอ้นี่เมื่อไหร่จะถึงสักทีฮะ
3: เมื่อไหร่มันก็ถึงเมื่อนั้นแล้วนะโ
4: อ้นี่คุณจะไปเกาะกระโหลกทำไมเนี
2: ่
4: ย
2: ไปหาแฟนเฮ้ยถามอะไรวะ
3: นี่จะไปหาแฟนเป็นลิงที่เกาะนั้นเหรอ
4: ไอ้เบี้ยไปแซวเขาน่ะ
3: พี่ที่เกาะนั้นมันมีคนอยู่ที่ไหนเล่าน
2: ี่พวกเจ้าหน้าที่เซฟซีเขามาทำวิจัยกันถ้าไม่รู้เรื่องปลุกปากไปเถอะ
4: อ๋อนี่คุณเป็นเจ้าหน้าที่เซฟซีด้วยเหรอ
2: ไม่ได้เป็นผมบอกแล้วว่าผมไปหาแฟน
4: แล้วพวกนั้นจะไปกี่วัน
2: โอ้ยอย่าถามเยอะได้ไหมรีบขับเรือไปเถอะอากาศก็ร้อน

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อนุสบายดีนะครับไม่ได้เจอกันนานนะ
0: สบายดีค่ะนี่ป้าเตรียมจัดห้องไว้ให้แล้วนะคะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เสร็จแล้วค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับแค่คุณป้ามาช่วยพวกเราต้องขอบคุณมากแล้ว
0: โอ้ยป้าจะไม่มาได้ยังไงล่ะคะคุณนราธรอ่ะมีบุญคุณกับป้าถึงแม้ว่าป้าจะติดธุระยังไงป้าก็ต้องมาค่ะ
2: ครับยังไงคุณป้าช่วยพาคุณไข่มุกและคุณดาราไปที่ห้องหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
2: พร้อมได้ครับผมจะไปที่ศูนย์ดีกว่า
1: ไปจัดไปเพื่อน
3: เกาะนี่คนน้อยจังเลยนะคะ
0: อุ้ยเกือบจะกลายเป็นเกาะล้างไปแล้วล่ะค่ะคุณ
3: ทำไมอะคะ
0: ป้าก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่หรอกค่ะรู้แต่ว่าเดิมทีอะเป็นของพวกฝรั่งกับพวกอาจงอาจารย์อะไรเนี่ยมาสร้างเอาไว้ค่ะ
3: อ
0: ้
3: าวแล้วทำไมเขาหยุดไปล่ะคะป้า
0: ก็ไม่รู้สิคะคงเป็นเพราะทุนหมดแล้วมั้งคะเออหรือไม่ก็ตอนที่ทีมดำน้ำตายอะค่ะโครงการก็เลยหยุดแล้วก็ขนข้าวขนของหนีกลับไปกันหมดเลยล่ะค่ะ
3: ทีมดำน้ำตายเหรอคะ
0: ใช่ค่ะตายกันหมดเลยนะคะไม่เหลือรอดกลับมาเลยสักคนนึง
3: ทำไมถึงตายอะคะ
0: ก็ออกไปดำน้ำสำรวจอะไรนี่ล่ะค่ะหูยหายกันไปหมดต้องหลายวันนะคะกว่าจะเจอศพนะคะ
3: เขาไปโดนอะไรอะคะทำไมถึงได้ตายยกทีมขนาดนั้น
0: ก็เห็นก็ว่าเป็นน้ำวงน้ำวนอะไรเนี่ยป้าก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะ
3: แล้วทำไมพวกที่เขาอยู่บนเกาะเขาถึงเข้าฝั่งกันล่ะคะ
0: อุ้ยใครจะไปอยู่ไหวล่ะคะวันดีคืนดีเนี่ยนะคะ

0: ็มีคนเห็นคนนี้บ้างเจอคนโน้นบ้างหุ้ยอย่างพวกก่อสร้างนะคะมารับเหมาได้ไม่กี่วันนะคะก็หนีไปกันหมดเลยค่ะฮึพูดแล้วขนลุกเลยละค่ะเห็นตรงเนี้ยนะคะก็มีคนเคยเจอค่ะ
1: แล้วป้าเคยเจอไหมคะ
0: เฮ้ยป้ามีอยู่ให้เจอแล้วค่ะถ้าขืนใครมาบอกว่าเจออะไรป้าเพ่นหนีเป็นคนแรกเลยละค่ะเนี่ยถ้าไม่ใช่อาจารย์นะตามเช้าตามเย็นน่ะเฮ้ยป้าก็ไม่มาอยู่นี่หรอกค่ะที่นี่นะคะเป็นเกาะอาถรรพ์ค่ะเฮ้ยไปที่พักเถอะค่ะคุณตา

0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยหยุดเลยหยุดอยู่ตรงนั้นเลย
1: อะไรอีก
2: เงินอ่ะ
1: โหไม่โกหรอกนะเอาไป
0: โอเคพี่กลับได้แล้ว
1: จบนะ
2: จบ
1: เออ
3: ไปก่อนคุณ
1: อะไรกัน
3: ไปก่อน
1: อะไรอีกเงินไม่ครบหรือไง
3: ไม่ใช่คือเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะรอคุณก็แล้วกันเผื่อคุณเปลี่ยนใจไม่ค้าง
1: นี่จะฟันข้าเลยอีกแล้วเหรอไม่มีทางบอกให้กลับไปก่อนไงจะอยู
3: ่เอาไปว่าผมจะรอก็แล้วกัน
1: โอ้รออะไรบอกว่าจะอยู่ไงเออ
4: ฟังภาษาผมไม่รู้เรื่องหรอวะ
5: จะรอไอ้หน้าจืดนั่นทำไมหร
3: ออยู่เฉยๆไปนะ
5: ไม่อยากอยู่เกาะนี้นานเดี๋ยวพี่

0: คุณคะ
1: ครับป้าครับที่นี่เป็นที่พักของพวกนักวิจัยใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่ค่ะแต่คุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่นี่นี่คะ
1: ครับพอดีผมมาหาเพื่อนนะครับเพื่อนผมชื่อไข่มุกคุณป้ารู้จักไหมครับ
0: อ๋อคุณไข่มุกถ้าอย่างนั้นเขาไปรอข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวป้าตามให้
1: ขอบคุณมากนะครับ

0: แล้วถ้าผมมีธุระสำคัญก็มาไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: เข้าใจแล้วนะคะ
3: ปากเหม็นแน
4: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลืออ
5: ุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
7: หนูได้รับกระเช้าเยี่ยมพ่อหนูจากผมไหม
2: ไม่ค่ะ
7: แล้วทำไมหนูถึงคิดว่าผมจะสงสารยอมช่วยหนูล่ะ
2: เมื่อคืนหนูมีนโทรหาแม่ขอย้ายลงไปทำงานรีสอร์ทที่สุราษฎร
8: ์พอดีว่ามีนติดใจที่นั่นนะคะพี่ชินภัทร
2: แม่ถามลูกคำถามหนึ่งชานิการักลูกไหม
4: คนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร
9: ์ดูทีวีกด30

0: 3ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เราอยากรู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ไหมถ้าเขาตายไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมารออยู่แบบเนี้ย
2: แล้วถ้าเขายังไม่ตายอ่ะ
1: ก็คงถามเขาว่าตอนนั้นทิ้งเราทำไมอ่ะ
3: ฉันว่าลิสาคือลูกของพี่เอกว่ะ
4: เรามาดูเป้าหมายภารกิจนี้กันเธอชื่อแหม่มยลดาอารยาใสเจ้าของบริษัท Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการ
5: เกมกองเกมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: หอม
1: อะไร
6: ผัวอยาก
1: ขั่ว
7: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: อยากวิ่งต้องได้วิ่งใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตาเดย์สูตรโปรตีนสูง33กรัม
9: นั่นนะวิตาเดย
10: ์พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพลุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
11: เอาชีวิตฉันมา
12: ประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
13: ใครคะ
14: ชเนงมุกเข้าไปได้หรือเปล่า
13: เข้ามาสิฉันไม่ได้ล็อกประตูอ่ะมีอะไรหรอหรือว่าที่ห้องเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
14: เปล่านี่มุกเธอมาที่นี่เธอรู้สึกแปลกๆหรือเปล่า
13: ไม่นี่
14: รู้สึกแปลกๆฉันว่าที่นี่มันต้องมี
13: อะไรดาตกใจไปได้แค่เสียงเคาะประตูอ่ะ
15: คุณไข่มุกคะ
13: ค่ะป้าม
15: ีคนมาหาค่ะรออยู่ที่ศูนย์วิจัยนะคะ

0: แถวนี้มันมีสัญญาณได้ไงวะสายลุง
1: ฮัลโหลผมอยู่ที่เกาะกะโหลก
0: ผมอยู่ที่นี่จริง
2: งั้นวิดีโอคอลมา

0: โอเคที่นู่นมีสัญญาณโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ใจเย็นๆก่อนนะคุณผมกำลังหาเบาะแสให้อยู
0: ่เราได้เบาะแสอะไรบ้าง
1: ฮัลโหลฮัลโหล

0: น้องมุก
1: คือพี
2: ่ขอโทษด้วยนะคะที่นี่เป็นที่ทำงานของฉันไม่สะดวกต้อนรับใคร
3: โอ้ยพี่วินเขาตามมาง้อถึงที่นี่แล้วจะเล่นตัวทำไมอีกเนี่ย
2: ฉันขออยู่อย่างสงบเงียบๆเพราะตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทำไม่เสร็จคือพอร์ตงานเพื่อที่จะไปสมัครเรียนต่อ
0: โคน้องมุกฟังพี่ก่อนสิจ๊ะพี่รู้ว่าพี่มาหาน้องมุกที่นี่น้องมุกต้องโกรธพี่แน่ๆแต่พี่อยากให้น้องมุกรู้ไว้นะว่าพี่อยากปรับความเข้าใจกับหนูก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป
4: ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สะดวกต้อนรับบนเกาะนี้เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยครับเราไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามาโดยพลการครับ
5: คุณธรคะพี่วินเขาก็แค่มาเยี่ยมมุกแล้วก็ดาเองนะคะ
4: แต่ที่นี่มันไม่ใช่เกาะส่วนตัวของผมรับผิดชอบพื้นที่ที่ผมได้รับอนุญาตมาทำงานครับ
0: แล้วถ้าผมมีธุระสำคัญก็มาไม่ได้
4: ใช่ครับ
2: เข้าใจแล้วนะคะ
4: จะหาว่าผมไล่นะตอนนี้ผมต้องเชิญให้คุณกลับไปก่อน
0: พอดีเรือที่ผมจ้างเขากลับไปแล้วอะคุณจะให้ผมว่ายน้ำกลับไปเลยไง
2: คุณนราธรคะงั้นให้เรือของเราไปส่งได้ไหมคะ
4: ผมคิดว่าน่าจะได้นะ

0: พี่
1: อะไร
0: ไอ้หน้าจืดนั่นกลับมาแล้วอ่ะสงสัยโดนแฟนไล่มาน่ะดูลักๆๆๆอ่ะ
2: น
0: ี่
2: คร
0: ับ
2: เดี๋ยวไม่กลับอีกเหรอ
3: นี่คุณแน่ใจนะว่าจะไม่ผมรอ
2: เอ้ยบอกว่าจะอยู่ก็จะอยู่สิให้กลับไปก่อนไง
0: เฮ้ยยังไม่กลับนี่ท่าทางแบบนี้เนี่ยไปโกหกอะไรคุณแฟนไว้ใช่ไหมยังไม่กลับพอดีตอนนี้ลมกำลังเย็นก็เลยจะเทียบท่ารออีกสักพักอ่ะ
2: ไม่ต้องพูดมากงั้นเอาค่ารอไปคนละพันไปแล้วก็ใส่หัวกลับไปได้แล้วไปอันนี้นี่เอาไหมกลับไปได้แล
4: ้
2: ว
4: อ่ะพี่กลับ
2: เอา
0: เห็นมาละ
2: ไปสิยังอีกไปสิไปลูกไปเว้ยกลับยากกลับเย็นเว้ย

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: นอตเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: สลากออมสินพิเศษฉลอง113ปีลุ้นเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทแจก

0: 2ครั้งแบบบึ้มๆเตรียมลุ้นโค้งสุดท้ายแจกอีกรวม70ล้านบาทรับรางวัลแบบบึ้มๆไม่เสียภาษีซื้อเลยที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: อนนี้ก็มีการตรวจอายุเซลล์กันมากขึ้นเม
1: ื
0: ่อก่อนไม่มี
1: เมื่อก่อนไม่มีอัตราความแก่เราเนี่ยปีนึงเนี่ยจริงๆเราแก่12เดือนหรือเราแก่15เดือนอายุเซลล์เนี่ยมันถอยหลังได้แล้วแต่พฤติกรรมของเรา
2: ตรีคะ
3: ศศิ
2: ราจิตอยากจะคุยเรื่องคุณศศิธรค่ะ
4: อยากรู้ข้อมูลศัตรูของหัวใจเหรอสงสัยว่าจะหึงเธอแอบคบกับตรีอยู่เหรอ
2: นารีกับราจิตเป็นน้าหลานกันใครจะไปคิดแบบนั้นล่ะคะ
4: แล้วถ้าไม่ใช่น้าล่ะจะคิดไหม
5: ทาตรีคืนนี้20นาฬิกา30นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: มองอะไรอยู่วะ
1: เรือ
0: เรือใคร
1: เรือในป๋องไงพี่ชายของดาราเขาบอกว่าเรือที่มาส่งเขาที่นี่อ่ะกลับไปแล้วฉันก็ประมาทจริงๆอ่ะน่าจะไปเช็คที่ท่าเรือก่อนเพราะว่าเรือของนายป๋องอ่ะเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองอ่ะ
2: แล้วเขามาที่นี่ทำไมวะ
1: ฉันก็ไม่รู้อ่ะ
0: เออจริงสิแล้วแกคิดจะจัดการกับหมอนั่นยังไง
1: เดี๋ยวจะเอาเรือเซฟซีไปส่ง
0: ฉันก็หนักใจแทนไข่มุกจริง
1: ทำไมอ่ะไข่มุกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะฉันก็เข้าใจเขาย
0: ังไงก็ต้องขอบใจแกนะเว้ยเพื่อนที่ช่วยเหลือลูกศิษย์ฉันถึงแม้แกอาจจะไม่ค่อยชอบหน้าเขาสักเท่าไหร่
2: ไปนะ

0: น้องมุกน้องมุกคะ
1: พี่วินมุกจะทำงานค่ะ
0: พี่ไม่เห็นหนูทำอะไรเลยเห็นเล่นกล้องอยู่อ่ะ
1: นี่พี่วินไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งไม่รู้คะว่ามุกมาที่นี่ทำไม
0: รู้สิจ๊ะก็น้องมุกมาฝึกงานไม่ใช่หร
1: องั้นขอมุกทำงานส่วนเรื่องที่เราจะคุยกันไว้กลับกรุงเทพ

0: แล้วเราค่อยมาคุยกันนะคะ
1: โถน้องมุกคะนี่น้องมุกยังไม่หายโกรธพี่หรอ
0: มุกขอตัวนะคะ
2: น้องมุกน้องมุกฟังพี่ก่อนนะพี่ขอโทษ
3: เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม
2: น้องมุกน้องมุกน้องมุกคะน้องมุกน้องมุกหยุดก่อนได้ไหมน้องมุกฟังพี่ก่อนได้ไหมน้องมุกน้องมุกฟังพี่ก่อนได้ไหม
4: วิ่งไล่กันให้รอบเกาะเลยนะ

โมก

0: นุคุณหนีอะไรมาไอ้มุกมีอะไรผมช่วยไหมอ่ะ
1: ตอนแรกฉันแค่ไม่ชอบเขาแต่ว่าตอนนี้ฉันเกลียดเขาค่ะ
0: ตอนแรกชอบเขาถึงตอนนี้ก็เกลียดเขางั้นก็แสดงว่าเมื่อก่อนน่ะผมก็เคยชอบเขาดิร้องไห้ทำไมอ่ะไข่มุกเขาทำอะไรคุณอ่ะคุณบอกผมได้นะ
1: มันทำยังไงก็ได้ฉันไม่อยากเห็นหน้าพี่วินอีก
2: ข้ามุกเรามีเรื่องต้องคุยกันนะ
0: แต่เขาไม่มีเรื่องที่จะคุยกับคุณนะผมว่าคุณเตรียมตัวที่จะออกจากเกาะดีกว่าก่อนที่มันจะมีปัญหามากกว่านี้

อนนี้ด้วย

0: าเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
0: ึ
1: งอ
0: ันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันนี้คือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

ช่วยเปิดไพ่ทำนายให้รู้ที

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100%มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
3: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
2: มี
3: ขึ้นเองตามธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลินจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลินจือ
3: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
4: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์
2: ค่ะ
4: จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
5: ครับ
4: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น king of bitter
6: เป็นราชาแห่งความขม
4: ราชาแห่งความขม
6: ผ
4: มว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
6: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
4: ขมมากครับ
6: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
4: ใช่
6: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
4: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับ
6: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
3: คืออย่างนี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลินจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลินจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
4: คะก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลิ้นจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอยด
3: ์มันคืออะไรคุณหมอผู้ประสาทหมอ
4: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
3: ใช่
4: ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำ

0: ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
1: ้
0: ดีขึ้นนะครับ
1: ซึ่งมันจะไป
2: สร้างภูมิ
0: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จะ
1: สู้กับเซลล์มะเร็ง
2: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่คีโมละเพราะม
0: ัน
2: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยก
0: ับ
2: คุณ
0: วิสารก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนอองโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
1: แข็งแรง
0: ขึ้นมา
1: ไปปราบโรคใช่ไหม
0: ไปจัดการโรค
1: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
0: เดียวกัน
1: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมคุณหมอ
0: มันมีงาน
1: มะเร็งหรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
0: เลยมีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสันโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต
1: ์
0: มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
1: มันไปทำอะไรฮะกลไกเบาหวาน
0: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
2: ในเรื่องของเบาหวาน
0: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลิ้นจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
1: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
0: ใช่ครับก็คือ
1: จากสารตัวนี
0: ้ตัวลิ้นจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได
1: ้คือไปฟื้นฟูร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
2: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
0: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
1: คุณหมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขายังไงเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
0: ใช่ครับ
1: เจาะเลือดก่อน
0: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล
1: บ
0: กับในคนจริงๆ
1: คร
0: ับผม
1: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
0: ก็คือว่า
1: วิธีวิจัยเขา
0: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณวิสาครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
1: เ
0: ราก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
1: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
0: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยเราพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
2: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็คเกจ
2: มากันเป็นแพ็คเกจนะคะเพราะนี่ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่จะเราจะรับประทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
2: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบ
2: บ
0: รูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
1: ทำให้
0: ผู้บริโภคจะรับยาก
2: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมปี๊ดเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญเนี่ยมันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
1: อ๋อวิธีสกัดประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
1: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
1: เหมือนแคปซูลเม็ด
0: เหมือนกับเอา
1: อย่างนี้นะ
0: ทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
1: อันนี้เป็น
0: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของAmerican Herb Association ก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าลิ้นจือเนี่ยเป็นคลาส 1ก็คือว่าสามารถทาน

0: างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
1: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
0: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
1: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างน
0: ี้ใช่ครับ
1: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
1: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
1: ครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
0: ก็จริงๆในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทาน
2: แต่เด็กก็ควรจะ
0: ใช่ครับ
2: 5-6 ขวบขึ้นไปอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
0: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
0: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี้ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัว mast cell ตัวนี้ได้
2: อ๋ออันนี้ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันนี่
0: ไม่ใช่ครับต้อง
1: ไป
0: ต้องเป็นสไลด์ถัดไป
2: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะคุณหมอจากอันนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
1: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณเนี่ยก็ถูกเอามาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่
1: เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือ
0: ตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: ย่าลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกาย

0: ทาสูดดมคล้ายกับกระหม่อมพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูดขิงยาหม่องสูดพริกและสูดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
3: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วนะ
4: ค
3: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
4: แล้วก็เป็นยังไงครับต
3: ั
4: วคอลลาเจน
3: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื
4: ้
3: อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
2: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผ
3: ิ
2: วหน
3: ัง
2: ของเราแล้ว
3: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
2: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
3: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
4: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
3: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
4: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
3: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
4: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
3: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก
4: ็
3: คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
4: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
3: ใช่ก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
2: คอลลาเจนจะลดน้อยลง
3: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
4: แล้วก็ส่วนของเรา
3: ใช
4: ่ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
3: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างนี้ก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
2: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
3: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที
4: ่
3: ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
2: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
3: ใช่
4: เลยแล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเร
3: ีย
4: กว่
3: า
4: ค
3: อนดิชัน
4: มากนะครับผมทำไมคุณหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
3: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะ มาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้ากระดูกกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกกระดูกตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
2: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
3: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
2: แสงแดด
3: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
4: ม
3: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
2: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรมของเรา
3: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญใน
2: การ
3: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
2: ้ค่ะ
4: ต้องงดไหมนะพวกเหล้ากาแฟชา
3: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป๊ะ

ร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHAสารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่ง

0: จากนี้การเลือกอีกวิธีนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้า

วิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทาน